0: ผมไล่มาด้วยจิตใจกับสกาเลตโตเจ้าบาราน่ารวยแค่ริมิงอยู่เนี่ยตาได้เจ้าบาราน่ารวยทับกระจิตาสิดาจาบวดเดลังกะคามีนักกะสางเอางี้กะอุเจ้าเอาจาบวดสิวได้อาสังไก่บัดงาลามันรู้มาปัญญายรู้มาไรขันโยกะติโกรุ่นเดียงกิตาอุเจ้าคริมิโนจาบวดคริคางเอาไงเนี่ยkatakan nak kesal dia ucau ya kan sangat udah merik mas ya kena nilai jabut kerja kau udah jai ngau mas sudah ditikau ya bak babas ni cek kena mau cek lepada udah jai kan langkap jabutnya dan sekali ke jabut udah rianjuang udah pulai kusaga mati kita baru rana ruai ke sekali tau kita yang ninggal kujuang lagi Mama, tanya libat jabut.
1: Di rumah panjang, perumahan piteng, tambah wai kenyok.